สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอาก

ญี่ปุ่นประจำวันที่1กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นขึ้นภาษีขาออกจากประเทศจาก 1,000 เยนเป็น 3,000 เยนหรือราว616บาทเริ่มใช้ตั้งแต่วันพุธที่1กรกฎาคมทุกคนที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงพลเมืองญี่ปุ่นต้องชำระภาษีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศค่าธรรมเนียมนี้ถูกบวกเพิ่มเข้าไปในราคาตั๋วเครื่องบินตั๋วเรือและตั๋วอื่นๆที่ซื้อตั้งแต่วันพุธที่1กรกฎาคมภาษีขาออกก่อกำเนิดเงินเข้าคลังให้รัฐบาลปีละราว 50,000 ล้านเยนหรือราว 1,265 ล้านบาทคาดว่าการขึ้นภาษีนี้จะทำให้มีรายได้เพิ่มปีละราว 120,000 ล้านเยนหรือราว 24,634 ล้านบาทรัฐบาลมีแผนใช้รายได้เพิ่มเติมนี้ในการรับมือภาวะนักท่องเที่ยวล้นหลามและความท้าทายอื่นๆที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะเดียวกันรัฐบาลลดค่าธรรมเนียมในการขอทำหนังสือเดินทางเริ่มตั้งแต่วันพุธที่1อันเป็นมาตรการบรรเทาภาระทางการเงินแก่พลเมืองญี่ปุ่นในการเดินทางไปต่างประเทศค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทางอายุ10ปีลดลง 7,000 เยนหรือราว 1,437 บาทสหประชาชาติกำลังเร่งดำเนินความพยายามบรรเทาทุกข์ตามพื้นที่ต่างๆที่เสียหายยับเยินจากแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเวเนซุเอลาเนื่องจากฝนที่ยังคงตกหนักกำลังเพิ่มความเสี่ยงก่อภัยพิบัติซ้ำเติมเมื่อวันที่24มิถุนายนแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7ถล่มประเทศแถบอเมริกาใต้แห่งนี้ประธานสภาแห่งชาตินายคอเคโรดริเกสยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิต 1,943 รายณวันอังคารที่30มิถุนายนความเสียหายจากแผ่นดินไหวกระจุกตัวอยู่ใน2เขตของรัฐลาโกอิราริมชายฝั่งทะเลแคริบเบียนอาคารอพาร์ตเมนต์และบ้านพักตากอากาศเป็นจำนวนมากรวมอยู่ในโครงสร้างที่พังถล่มผู้คนจำนวนมากยังคงตามตัวไม่พบข้อมูลดาวเทียมที่เผยแพร่โดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASA เผยให้เห็นว่าเขตเหล่านี้อยู่ในวงล้อมของเนินเขาและชายฝั่งขณะที่อาคารส่วนมากในพื้นที่นี้พังทลายไม่ก็เสียหายยับเยินผลวิเคราะห์โดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐออริกอนประมาณว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ดูเหมือนก่อความเสียหายไม่ก็ทำลายอาคารไปราว 58,870 หลังทั่วพื้นที่ประสบภัยโฆษกสหประชาชาตินายสเตฟานดูจาริกกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนว่าทางองค์การกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนฉุกเฉินรวมถึงการจัดหาที่พักพิงเขากล่าวว่าความเสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มและการพังทลายเพิ่มเติมกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนยังคงตกหนักญี่ปุ่นจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินไปยังเวเนซุเอลาซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวรุนแรงที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7เมื่อวันที่24มิถุนายนนายโมเทกิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนว่าญี่ปุ่นจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ตามคำขอของเวเนซุเอลาผ่านทางองค์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JICAสิ่งของที่จะส่งนั้นประกอบด้วยถังเก็บน้ำพลาสติก 1,500 ใบและเครื่องกรองน้ำ30เครื่องนายโมเตงิกล่าวว่ามีการส่งทีมงานของใจกล้าไปยังพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความต้องการด้านการแพทย์การฟื้นฟูและการบูรณะเขายังระบุด้วยว่ารัฐบาลมีแผนที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจำเป็นซึ่งรวมถึงการส่งทีมบรรเทาภัยพิบัติและการให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินแบบให้เปล่าผลสำรวจทางธุรกิจที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิดในญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่ดีขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่5แล้วแม้ว่านักวิเคราะห์จะกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นดังกล่าวก็ตามธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เผยแพร่การสำรวจความมั่นใจของภาคธุรกิจญี่ปุ่นที่มีต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศหรือทางคังประจำไตรมาสล่าสุดในวันพุธที่1กรกฎาคมดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มขึ้น5จุดจากผลสำรวจครั้งก่อนมาอยู่ที่บวก22ตัวเลขที่เป็นบวกชี้ให้เห็นว่ามีบริษัทที่มองในแง่ดีเกี่ยวกับสภาวะทางธุรกิจ
มากกว่าบริษัทที่

มองในแง่ร้ายการสำรวจนี้ครอบคลุมบริษัทประมาณ 9,000 แห่งความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลดีขึ้นเนื่องจากความต้องการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และชิปเป็นไปอย่างแข็งแกร่งในทางตรงกันข้ามความเชื่อมั่นในภาคปิโตรเลียมและถ่านหินลดลงเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่มีผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมเพียงเล็กน้อยดัชนีความเชื่อมั่นสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสโดยอยู่ที่บวก37เพิ่มขึ้น1จุดเมื่อมองไปยัง3เดือนข้างหน้าความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ลดลง5จุดขณะที่ความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตลดลง9จุดคณะผู้เจรจาของสหรัฐกับอิหร่านอยู่ในกาตาร์เพื่อจัดการเจรจากับบรรดาประเทศผู้ไกลเกลี่ยแต่จนถึงขณะนี้ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมาเจรจาแบบพบหน้ากันเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของสหรัฐบอก NHK ว่านายสตีฟวิตคอฟผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์ผู้เป็นบุตรเขยของนายทรัมป์จะพบปากกับเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลรอมานอัลซานีนายกรัฐมนตรีกาตาร์เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าคณะผู้แทนของสหรัฐกับอิหร่านจะจัดการเจรจาแยกรอบกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์และปากีสถานในวันพุธที่1กรกฎาคมนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะพบปากกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์เขากล่าวว่าพวกเขาจะหารือเรื่องการปฏิบัติตามหลายส่วนของบันทึกความเข้าใจซึ่งรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดนอกจากนี้เขาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการประชุมใดๆกับฝ่ายสหรัฐนั้นไม่มีการวางแผนไว้แต่อย่างใดในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านายมาจิดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์กล่าวว่านายวิทคอฟและนายคุชเนอร์นั้นเวลานี้อยู่ในกรุงโดฮานครหลวงของกาตาร์เพื่อพบกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์เขาเสริมว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเจรจาโดยตรงกับคณะของอิหร่านในการผลักดันการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐพยายามยุติสิทธิการเป็นพลเมืองโดยกำเนิดโดยอัตโนมัติสำหรับเด็กบางคนที่เกิดในสหรัฐอย่างไรก็ตามศาลสูงสุดได้ตัดสินคัดค้านผู้นำสหรัฐศาลสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนโดยระบุว่าสัญชาติเป็นของเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐแม้ว่าพ่อแม่ของพวกเขาจะพำนักในประเทศอย่างผิดกฎหมายหรือพำนักแบบชั่วคราวก็ตามในทรัมป์กล่าวถึงคำตัดสินนี้ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าแย่มากสำหรับสหรัฐแต่เขากล่าวเป็นไหนว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ง่ายๆผ่านการออกกฎหมายโดยเขาได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขนโยบายดังกล่าวในวันแรกของการเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่18เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกถึงสิ่งที่ได้ประสบมาครับ
1: มีย่าช่างภาพเพิ่งกลับมาจากการไปถ่ายรูปในจังหวัดนางาโนะและตอนนี้อยู่ในห้องรับแขกที่บ้านคุณฮารุเล่าเรื่องการท่องเที่ยวให้ทำนักศึกษาจากเวียดนามและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านฟังค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: มาดูทีละบรรทัดครับ
1: คุณฮารุพูดกับมีย่าว่า
2: おかえりなさい。
0: ยินดีต้อนรับกลับค่ะ
2: 長野はどうでしたか
0: 長野เป็นยังไงบ้างคะ
1: มีย่าตอบว่า
3: すごく楽しかったです。
0: สนุกมากค่ะ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: ถ่ายภาพเยอะแยะเลยค่ะ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: แล้วก็กินโซบะด้วยค่ะ。
3: とても美味しかったです。
0: อร่อยมากค่ะ。
1: คุณฮารุพูดว่า
2: そうですか。
0: อย่างนั้นหรือคะ。
2: よかったですね。
0: ดีจังเลยนะคะ。
1: แล้วมีย่าก็พูดต่อ
3: 長野の人はとても親切でした。
0: คน長野ใจดีมากค่ะ。
1: ทำบอกว่า
4: 楽しい旅行でしたね。
0: เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกนะคะ。มาถึงสำนวนหลักประจำวันนี้ครับได้แก่สนุกมาก
3: すごく楽しかったです。
0: มาดูทีละส่วนครับคำว่า
5: すごく
0: แปลว่ามากและ
5: 楽しかったです
0: แปลว่าสนุกโดยอยู่ในรูปอดีตครับจุดสำคัญประจำวันนี้คราวนี้เกี่ยวกับวิธีการพูดถึงเรื่องในอดีตครับและต่อไปนี้คือกรณีของคำคุณศัพท์และคำนามครับมาเริ่มที่คำคุณศัพท์อินะครับคำคุณศัพท์เหล่านี้ลงท้ายด้วยอิเช่นคำว่าสนุก
5: たのしい
0: เมื่อจะผันเป็นรูปอดีตทำโดยแทนที่อิที่อยู่ท้ายสุดของคำคุณศัพท์อิด้วย
5: かった
0: อย่างคำนี
5: ้たのしいです
0: สนุกเมื่อผันแล้วก็จะได้ว่า
5: たのしかったです
0: สนุกที่อยู่ในรูปอดีตครับ
1: ฟังและพูดตามดูนะคะส่วนที่เป็นかったออกเสียงปิดเป็นตัวสะกดที่ระหว่างคะกับตะค่ะ
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: อีกตัวอย่างหนึ่งมาจากบทสนทนาครับคือ
5: 美味しかったです。
0: ซึ่งเป็นรูปอดีตของคำว่าอร่อย
5: 美味しいです。
0: และในทำนองเดียวกันกับ
5: 良かったです。
0: นี่คือรูปอดีตของคำว่าดี
5: いいです。
1: นี่เป็นการผันแบบพิเศษใช่ไหมคะคือรูปอดีตของอีผันเป็นโยกัตตะใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับดังนั้นก็จะต้องจำคำนี้ไว้เป็นการเฉพาะนะครับต่อไปคือคำคุณศัพท์ณและคำนามสำหรับคำเหล่านี้ผันโดยแทนที่เดสด้วยเดชตะก็จะทำให้ประโยคอยู่ในรูปอดีตครับคำคุณศัพท์ณนี่นะครับเมื่อจะขยายคำนามจะมีณเพิ่มเข้าไปตรงก่อนหน้าติดกับคำนามคำนั้นเลยเช่นเมื่อคำว่าใจดีขยายคำนามก็จะกลายเป็น
5: ชินเซจนะ
0: เมื่ออยู่เดียวๆในประโยคก็จะเป็น
5: ชินเซจเดส
0: การผัน
5: ชินเซจเดส
0: ให้เป็นอดีตทำได้โดยแทนที่เดสด้วยเดชตะก็จะได้ว่า
5: ชินเซจเดชตะ
0: และเมื่อมีคำนามและมีเดสตามมาด้วยอย่างเช่นเป็นการท่องเที่ยวที่สนุก
5: 楽しい旅行です
0: ก็สามารถเปลี่ยนประโยคให้เป็นอดีตโดยการแทนที่ส่วนท้ายสุดในลักษณะเดียวกันก็จะได้ว่า
5: ตานอชีริโกเดชิตะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับ
2: โอซาก้าวะโดเดชิตะคะ
6: よかったです。とても賑やかでした。
0: まあ、やっぱりよくわかりますか。
2: 大阪はどうでしたか。
1: 大阪はどうでした
0: か。大阪は
5: どうでしたか。
0: 大阪はどうでしたか。大阪はどうでしたか。大阪はどうでしたか。大阪はどうでしたか。大阪は
5: どうでしたか。
0: 大阪はどうでしたか。大阪は
5: どう
0: でしたか。大阪はどうเนื่องจากมีเดชิตะตามมาด้วยนี่เป็นคำถามที่พูดถึงเรื่องในอดีตครับ
6: よかったです
1: ดีครับ
6: とてもにぎやかでした
1: คึกคักมากครับ
0: คำว่า
5: とても
0: แปลว่ามากและ
5: にぎやかでした
0: คือรูปอดีตของคำคุณศัพท์นะคำว่า
5: にぎやかな
0: แปลว่าคึกคัก
1: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันค่ะ
5: 大阪はどうでしたか?よかったです。とてもにぎやかでした。
0: ทีนี้ถึงคราวคุณผู้ฟังแสดงความรู้สึกอื่นๆนะครับสมมุติว่าเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมากลองบอกคนอื่นว่ายอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมเป็นคำคุณศัพท์อีพูดว่า
5: สุบาราชีสุบาราชี
0: เชิญครับ
6: สุบาราชิคัตตาเดส
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของคุณฮารุในบทสนทนาจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
2: おかえりなさい
0: สำนวน
5: おかえりなさい
0: แปลว่ายินดีต้อนรับกลับเป็นคำทักทายที่พูดให้แก่ผู้ที่เพิ่งกลับมาถึงสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็อาจพูดแบบเป็นกันเองแค่ว่า
5: おかえり
0: หรืออีกด้านนึงพนักงานโรงแรมก็จะพูดทักทายแขกด้วยคำพูดที่เป็นทางการ
5: おかえりなさいませ。
1: ลองฟังการพูดของหลายๆคนดูค่ะ。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของหมี่ย่าแล้วค่ะก็อย่างที่เราได้ฟังไปคือหมี่ย่าไปเที่ยวนางาโนะซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อโดยสารรถไฟชินคันเซ็นและหัวข้อในวันนี้จึงได้แก่รถไฟชินคันเซ็นค่ะ
0: คุณสุทธิพรเคยนั่งชินคันเซ็นในญี่ปุ่นไหมครับ
1: เคยค่ะนั่งไปที่โอซาก้าค่ะชิงคันเซ็นมีหลายสายแตกต่างกันให้นั่งไปตามภูมิภาคต่างๆรูปลักษณ์การออกแบบและชื่อขบวนรถก็ต่างกันด้วยค่ะ
0: ครับรถไฟหัวกระสุนชิงคันเซ็นทำให้การเดินทางไปทุกประเทศสะดวกครับสามารถเดินทางไปยังเมืองหลักๆจากกรุงโตเกียวได้ด้วยชิงคันเซ็นโดยใช้เวลาสั้นๆนะครับเช่นจากโตเกียวไปเกียวโตใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จครับนั่งแล้วก็ชมวิวกินข้าวกล่องบ้างนอนพักผ่อนบ้างสะอาดรื่นรมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan